ចាំខ្ទយមីគុណអាទូគូសុគូខបេះបេះកោគណាត់តរមនខខកំណឹកអាណកកោលគូអ៊ុណកណកសុគូពីងណកខកោលគូអាមគាត់សំចាលេអាកាន់កាន់រកាមងទុកទុកទុកទុកនីលូកូពីយូណាទាំងតកមគាត់ប៉ាក់ឫទាំងអ៊ុណកនីលូកូអាអ៊ុណងលូតាអាមតខងកូតាយុគនីអ៊ុកសុកតកមអ៊ុំយោកសុគូមកូនណកកំណកពីតមតាអ៊ុកសុមីអាអុកសុខតកាមេកាំងកេខលខាតមកតាអាមកាខតកាយុកលិតតាប៉លុកតាតអាសាត់លុមកតមលកលិតតាយីមកមីតាតអាចាត់លខគតិកំតាយុលិតតាជឹងនិលងូតាអាវាទីនីអាទុនទុយមកតលុមកមាឡាមងុកសុមីម៉ៃអាតំម៉ៃតមកតបៃไปไปงาไปงาสัตว์ยากสิตะคมโตขวัญกมักตากะลุนีอุกสุขปักนกกรรมนักกาปิสักขังกุตายุคนิตามานปิกะปุตนาวนกักนกตอดมะกูนกาวายคมกายากะคลุนีกัมมูลริมปิสาอัจฉลุอัจฉลุแปดตำตามปิขเนรักตุตอารูงักอารูลุดึงแปกตาเอกฟัสเหตนักนักเหตากูเต้าลุดึงจาริตามากุดกิ่งงดนี่มากุดตาจวดตาเกี่ยวนักสุปิดูไก่บลูเบอร์รี่สตามากุดจาริกิ่งงดหุนมากุดอัจฉลุแปดปิดูลิตตาตามากุดสุดโดยกิ่งงดนี่ตันนึกปีจาลีตันนึกปีคือกิ่งงดนี่อุกซอกฟากในไทม์จาลีเกาเฮลิตมากุดลุยงาราตนึกนึกคิดนึกตานากูเต้าลุดงุยงาราตสเปลลริตนึกคิดตากูเต้าลุดงต่อคือสร้างข้อมาอากูตักตุกอากูได้จุดข้อมีข้ออ่านในรถกาอากูตักโดยนักกากาปิดเจกันากูโดยจักรสมุดมุดสอบเป็นเมเนวมิวมจักรสตมินข้อข้างอากูดำกาตักสกสอดอากูตักตุนเริ่มโดยขวัญคุยปิดข้อกาอันขึ้นมันนายุสขันตักตัดเจตนากูตักนักจิตนิลูกูอากูไล่กุมัตตะกุมตักลักษกุมาอากูตามกตายตักจิตนิลนุตตันโตนีนักจารากับบุตรของกุตายุคนีปิกาบุตรนิ่งลมิวงอมตาสูอุกสุมิตโอยมัดดุมอากูตามอววอนอุณตมวุฒิอัปเกรดในคนกิดวัคซีนเอเนอร์จีมักจะกี่ราคาคูชีอัลกัคบุตตาอยากฟังการนี้รักเลยกูมันมักจะซื้อนักบุตรอุกกอดจัลีอูมุนตมนุนอสิลเรารุกนุตตันตามไม่ตามันฟิชออยล์นักมุกก็อสิลแรกมากุดซูอุนักเนจังงินนักมีนักไก่ตาอุกรูมันแรกจัลิตโดยปีชจีกสกปูการนักปักยุบปิวลุนีไทม์โดยกายกาวักซูจีคนนี้คำสักสักปุตอุนาอักกะแฮปเวอร์อตุสขทีนะปุตไทม์ตอยจาลีนึกยุนนิขตมากูนึกว่ามาลูจันกอกจินกกอกจินกปิด

0: กีปุชวิทุกขมากุฏมายนัสมณีไปงาลิตสากบุตรจันกปิวสมณกตะวามหกอาฆกาวนริตุตอาตาตาโกนาวิลูติงอักมานิปินริสกตาขวัลอังูยักลุมันนาปิลูนิปิกันมยอกไงนิลูตาอักมกุนุนมาในความกตาหนึ่งลมมิวนี่ต่อยอกตัวอัศมณีอิลูมุกตามานะความกตาอักจักกงัดอักจักกสุดาปิงไงได้ที่กุตาตกปีนักปิลูนิปิกันอุณตัวเสสักพุตตาขวัญปิตาเกลเรมัลโรข้าวลุดคลอกกายกาลกะกายกาลกะตั้งนริกันสัสักอุณมวยกันเลวนักลากันอารูเลชจกออาตาตะกุจลีวันนักลากเมพิชทากักปิจิกงันตั้งสุกีกายกาลกิตากายกาลกะตั้งลุนิเป็นริกันอารูเลกลาปิจิกอเลวนักลากสัสักปุตอุณก้าวกันคุณอาจารย์ this afternoon fish talk ดาวน่าอุ้มยอกสุกุไทม์ตัวย์มากุดนักเอาลุกสุกีปิดจากสมติกิมายมัดดุมนัสซีนีคุณตาชีวิตอนาคยงอนาคยงขึ้นถึงขับปิดขัดมาเปียกคุณตัวย์นายรถกามุกสมุกสครูกุปิสมเนมากุตักยักฟิตอิทเจมารีลูกีปุยขจุยขมุนอารูวักอายักนิเคลูนีแปกันมากูนิกเอกาสุกนิกจาลีกัดอิมิเคลูกีแปกกัมตาตามากุตัมไมมุกสครูกิปิลัสหุยมากูนุนจีวากนุนอนาขยงอัคลุดึงขาตอดนตอยาปะขลุกูแปกสุนีอนาขยงอัคลุดึงจักเฮตุขยาข้าวลุดึงตอยอุนโนกูมีอุนโนกูลุกูมักตะกามีมักยุตาข้าลุนีนักโดยยุบริกจากตัวคนลูกเป็กส่วนนี้อันนั้นตัวคนลูกโดยกินสัตว์มากุดลากขักส่วนนี้เขาขัดเป็กก็มีจุกกัดเอกาสูตรกินสัตว์โดยกินขลุดเป็กก็มึงชีวิตโดยพิจารณาเล็กลากไอตาอิดขัดสูอินิวิกายรู้สึกถึงความแปลกแต่ปักกาวตานักกายงัดนุนตบขลุกีปิลแรนักตั้งงาลัชฮึงตั้งลัชฮอนกาตอดแปลกแต่อีกที่ตากิวมันคนขึ้นจะเลยกายกาวแรมันเป็นนักตัวGood morning
1: ดอส
0: กีตา
1: Good morning Sam Malcolm
0: Good morning
1: Mak and Huskok same pine.
0: Good
1: morning, Arnaluti, Pilatogramma. A shark of the silhouette. Matumi Ralumi, Anna Kaksubi, Anna Kaksubi. Tamako taught me the cassat, Blowway a car cutting. Anna, you slagged. What taught I a silram, Tamasco, and it's only later.Good morning, Nagar Kumak and Kuskok Fimpang and Snagamilmo. A sad test of Nutan.
0: We are not Kwaskaya Gavalin.
1: What did the one Kanakayu like Kanakayu Malacht?
0: Kum kilunisam illit toitotn akhanatillit.